กับข้าวเหนียวนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อแต่ก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวไอขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งบ่มีข้าวหนึ่งรถมันบ่ถึงเปิ้นเลยบ่เอา

คู่เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงี้ฟังนี่กรรมสมงี้ที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะชื่อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาใจชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อผมลูก

ลูกหลานทั้งหลายพ่อนิ่งใจสิเหลืออย่างเดียวก็มีคน

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่ออย่างเฮาฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ
0: ่อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเด้อบ่วอกอะไรเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็บ่าว
0: มันเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อพ่อเมียแอบอย่าง
0: อ๋อเจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลซ้อนกาบวายครับ
1: เหลือคนชั้นนี่กับ

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิร์บไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิร์บเปิ้ลมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะยัง
1: เปิ้ลมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่นอ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิร์บเปิ้ลมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเกือก่อน
1: ปอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: บ้าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โอ้งามแท้ๆนะพี
2: ่ฮะบัดเดียวนี่มึงอย่ามากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวไอ้อู้ตัวไอ้กะไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โอ้บัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันอ่ะ

0: ไปเลิกได้อย่างไรรำวงกับลังม่วน
1: มาม่วน
0: มาม่วนอย่างไรไอ้เปง
1: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
0: ้โอ้บัดนี้ไอ้เปงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
1: ้ไอ้ลำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นลำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขังเมีย

0: สามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
1: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดผมกำเนิดแล้วก็หมอประกาศว่าผมเป็นเอด
0: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้ทำเถอะหมอกันไว้
0: กันอะไรนายเป็ง
1: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอช
2: อาจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เอ้ยไอ้เป็งขี้ไข่

0: นเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: ยิ่งยงนั่นก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นอ่ะไปเล่นดนตรีเพียงป่าเป้าอ่ะเรือโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆอ่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: ต้องมันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกัน
0: น่ะยิ่งยงมากับนักเลงเหมือนลูกมันบ่ทอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข่าวเพื่อนเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอกบัตตาโว

0: ตวานะบ่เฮ้ยหาลูกโครงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทำไมมาตาก
0: ดตุลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกูมบาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยตะวายังไปตามขันเข้าอยู่หรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮาอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ทรโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายยังไงจ๊ะ
0: ก็ก่อนที่จะถึงตั้งโป้งที่จะเข้าโซปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ห้ากอ่ะสมมติรถสิบล้อนะย่ามา150ปุ๊นะก้าโอ้โห

0: ามีหันองค์นะบะเป็นพระบะเก่าหามขนาดมันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือกอกสามชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายขี้อย่างพ่อบะหู
1: บะหูเหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นเศร้าปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชักยังบะเฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งทั้งไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงตึงยืนก่อ
0: เอ้ยแต่หายังลบตันอยู่

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้หรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: มันหูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีน้อยอีน้อย
3: ร้องให้ได้เบาๆๆมันเดือดร้อนแล้ว
2: เงิน
3: ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน

0: ขอยืมสตางค์ลุงโม่สัก500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดตะวาเสี่ยงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงบ่จัดกันซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกรรมโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: นายนางเมื่อแต่เจ้าขิงยังมาอู้บัจจาเฮียพ่อง
1: บัจจางอู้ยังจะอู้ยังไปก็กลัวบัตถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวเนาะงามก
1: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เพราะป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: เพราะขิงมาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: chú ca, phải biết nhận nào mà. Hả?
1: Mà liệu nhỉ, phá trứng mà nhóm nữa, mà bán trái nhọn muốn, mới bảo bà sốt bà mà khải na khải tả ba.
0: Phải khải na khải tả cả nhân đại thầm mộng.
1: Mắn mà bà hư ba cắp ý là khám bắn lục xảo ba, mi tông cắp mắn, phá trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả chắc na phán nửa bà
0: lọc. Điều còn chạy dên dên, mắn mi tế cam nản, nó phải bà nhờ nhận ăn.
2: Mi tế cả, phá luồng có mi tông cắp hồn lúc.
0: Ủa? มันบ่อู้หยังอีเน้อคนบ่เต็มบาทก็บ่หึ
2: ใช่นะที่เฮาว่าลาคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้หยังอ้อ
0: ขี้ปูมกะ
2: แล้วคนไทยเพิ่นว่าหยัง
0: ท้อง
2: ล้านบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอลาคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เออบ่นะบ่ผีฮา

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเถอะป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บแอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่พอเพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟวนกันขำขันโตกลุนี
2: ่ไอ้โกมาอย่างนี้นี
3: ่ผมมาเอวหาน้องอ่ะ
2: โอ้มาเอวอย่างมาหูจักสัตว์ดำหูเซนกะ
3: สัตว์ดำหูเซนกะ
2: แม่นะก้า
3: เนี่ยปะกับจอดบุด

คือกองทัพรองไปบนส่องแสงวูบวาบคอนเฟือนตัวเมืองแม่ป้าบสายฝนมดอาบลงมือกำนันองเนนนอนเน่าเข้านั่งปืนเก้ารุกขาหิมธาตุแก้วนั่นนานั่งภาวนาแน่นิ่ง

นอนในหัวใจชื่นจ้อยเหมือนใบป้าห้อยลมปัดแกว่งไกวเหมือนประเดี๋ยวนี้ตึงมีภัยเป็นกู้ซอใหญ่ไข่จ่าฟู่ท้องเหมือนจ่อตุงใจปักแขวนลมต้องปิวไปเตยลมหวั่นก้างขาดกู้จำหมายเตรียมกายเป่าว่างบ่มีแนบข้างสักคนเหมือนป่าขาดน้ำนาช่ำขาดฝนพ่อตั้งไปบนมุ่นหัวใจข้าบ่จังเนี่ยใดพ่อลุงแม่ป้าขอพรรณนาข้าวจ้อยไปตามสายลมชื่นชมเล็กน้อยสุขใจสักหน่อยกันยังดีอุตส่าห์ฟังกับไปเตอะอย่าได้เครื่องขี่ฟังเตอะคนดีเจิญฟังข้าวซอยเจิญฟังข้าวซอยต่อจากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้เฮาฟังข้าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่ได้มอบคือผมอำนวยกลัมพัดมันจะรายการข่าวห่ำกำเมืองในเวลาเจ้าวันอาทิตย์เป็นประจำที่เดียวล่ะครับเพื่อสุขภาพของท่านอย่างน้อยสุขภาพกายดีสุขภาพจิตสุขภาพใจดีแล้วท่านก็อยู่อย่างสบายครับบังง่อมบังเหงาคลายเครียดไปได้เหมือนกันครับเจิญฟังข้าวห่ำกำเมืองสาระเนื้อหาความบันเทิงมีในตัวหมดกับต่อจากนี้ฟังกันได้แล้วนะครับ

สงกรานต์ปีใหม่ก็ได้ผ่านพ้นไปแต่ปักกระตืนหน้าหรือตำหาปื้นเมืองป้นห้องบอกว่าประกาศสงกรานต์เจียงใหม่มันมีไอ้อย่างพ่องจะเล่าคือฟังย้อนอดีตเถอะสักน้อยก็บอกเป็นอย่างก้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆได้ความเอื้อเฟื้อจากป้นนันต้อมสาธุเม36ทับ4หมู่5บ้านไร่สันปงงามสุบเปิงไม่แต่งเชียงใหม่ครับตามประกาศตื่นปื้นเมืองป้นบอกไว้ปีเมื่อเมียตั้งใต้ได้ปีสังหาเหนือบ่ได้อวดฮู้ฟู่อู้จะเหลืออาศัยเปิงเฮือข้ามน้ำแม่กว้างกลัวมีขวากหนามมาขวางที่ขว้างอันเป็นหนทางเลวร้ายพระสุริยะอาทิตย์อย่างยายคล้ายออกจากห้องสีมินราศีมินสู่ราศีเมษแจ้งเจตหันจริงตามปฏิทินแน่จริงถูกต้องฉะนั้นประกาศสงกรานต์กลางวันตัวห้องพี่น้องคนไทยได้ชัดเสาร์ที่13เมษาแม่นตัดเป็นลักเก่าเกื้อมานานเดือนออก2ค่ำนั่นพร่ำวันสังขารล่องตามตำนานโบราณกล่าวอ้างคือเพียววัดวากวาดจองกวาดบ้านที่อยู่อาการร้านค้าเนาะอาการร้านค้า14เมษาเอาอาปีหน้าปากันแต่งห้างดาตาน

ียมโภชนาอาหารนำเข้าก็เจดีย์ทรายถวายวัดวันที่15เมษาออก4ค่ำตัดปีใหม่เริ่มต้นด้วยมาวันดีเลิศล้นมงคลนักหนาเข้าวัดเข้าวาไหว้สาพระเจ้าใส่บาตรพระสงฆ์จงตามขันเข้าแก่บูวายชนหลวงรับตามเจดีย์ทรายเจาะตรงยายวัดสงน้ำพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ธาตุลดบาปลดกรรมเขารบครบยำดำหัวตุเจ้าครูบาอาจารย์น้อยหนานคนเฒ่าพ่อแม่ของเฮาอย่าไปละจักเป็นมงคลมนทินเป็นวะบละหีดเงาโบราณมะเมียสังแง่มาตัวสังขารชื่อนางสงการไขการบอกเจ้าชื่อนางมโหธรเตวีน้องเน่าพาหุรักทรงดอกไม้ทัดดอกสามหาวสีขาวเล็บไว้อาพรเป็นแก้วสีนินพักษาหารเนื้อกว่างซ้ายไปกินฮัดขวานางยิงถือจักแกว่นก้าฮัดซ้ายตรีศูนย์สกุลนอล่ารับตามาบนหลังนกมีนาคสองตัวโผล่หัวยื่นยกฝนบ่ตัวห้องธานีปีนี้น้ำน้อยตามเกณฑ์เดือนปีเศรษฐีจะมีอุบัติในบ้านนี่วันเสาร์เป็นธงชัยไฉไรเสียงท่านเป็นความสำราญจื่นจ้อยอธิบดีบ่มีดังพ้อยวันพุธเนอเจ้าอ้าวในวันศุกร์นั้นบ่บดีนักหนาเป็นวันโลกาและอุบัติใบอาบน้ำดำหัวชำระตัวใดคือเบนหน้าไปคือมันถูกทิศตะวันออกดีจักมีเด็ดลิดเอาน้ำลูบหน้าสามทีน้ำส้มปล่อยล่างจักมีสักสีกาละกี่นี้หนีไปหายจ้อยเสนียดจังไรบ่ได้ติดห้อยสวยล่างมนทินด่างพ้อยฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเปิดว่ามีเคาะเล็กน้อยก้อยสากับไหวปู่จาคนเกิดวันอาทิตย์โจกหลับมาหาเข้าก้านในนาผลดีที่ท่วนแต่ว่าฝนดียังมีน้ำท่วมเป็นเหตุคือคนเดือดร้อนฉะนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองขุ่นเคืองตุกย้อนคนทั้งโลกล่าโลกาปีใหม่ปีนี้คนมีปัญหาหันเข้าหายาเสพติดจนได้แผ่นดินจะไหวไฟระเบิดไหม้เพราะใจคนไทยไร้คิดจะปาคือจิตเป็นวิปริตพิษธรรมชาติขึ้นตึงวันมั่วสุมทางเพศเป็นเหตุคือหันฟ้าจะลงทันคือหันต่อหน้าฉะนั้นปีใหม่นี่นะป้อลุงแม่ป้าตามในตำหาเปิ้นบอกกี้วอกฮักษาปีจิ้งจอกมากี้ฮักษาพ่อเฝ้าดูเดือนแตนฮักษาน้ำลำห้วยลำเหมืองหนูอยู่กองเฟืองฮักษาปากว้างกลุ่มพันฮักษาแผ่นดินอยู่สร้างตามโหราจารย์บอกไว้พญานาคาอาสารับใจที่หูหันได้เรื่องราวฮักษาลมฟ้าอากาศกลางหาวปู่ลุงนะอาวคนแก่คนเฒ่าส่วนเต้าพญาถือว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าเฮามนุษย์วอกก่างนางนี้จังมีพิรุษอยู่ปลายไม่ได้ใต้ดินได้เป็นใหญ่แต่แก่สักสี่ตีนนกกระเตนบินหากินน้ำห้วยเป็นใหญ่กว่าสักสองตีนเสียด้วยพอปฏิทินผ่องเตอไม่หากเนื้อตันมันมีปลเลอะตามในปากกว้างดอยดินมันเป็นใหญ่แต่แก่พวกไม่จริงพอปฏิทินปีใหม่สี่ห้าบางทีข้าวสารล้านนาของข้ามันพิษต่ำหาเล็กน้อย5ปันว่าภาษาใกล้มาไม่ม้อยล่วงรับผ่านป้นไปดี2544ปี2ปันที่มีตอนนี้ไปหน้าตั้งหน้าคนเฮาตั้งหลายอยู่ในโลกล่าใกล้ศาสนาสุซ้อยแต่งแปลงข้าวซอบ่พอเรียบร้อยขาดไปหลายถ้อยหลายอันเรื่องซักเรื่องนั่นมันอันใดมันเป็นใหญ่กว่ากันพ่อมันว่ากันบัดตันเวลามันน้อยผีเสื้อมันอยู่ที่ไหนไข่บ่เป็นป้อยพ่อต่ำหากไว้เอาเถอะปักกระตือนปีใหม่ปะเลอะซื้อมาอ่านเล่นตึงมีกาบสวัสดีมีกาบท่านเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยด้วยความเฟื้อจากป้อนหนานต่อมสาธุเบ36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปวงงามสุเพิงเว่แต่งเชียงใหม่มอบเพื่ออำนวยมาเพื่อจะคือพี่น้องท่านผู้ฟังได้มีความรู้อย่างน้อยก็เล็กๆน้อยๆท่านจะได้รับความรู้เรื่องปีใหม่ย้อนอดีตไปเมื่อกี้วันผ่านมาก็คิดว่ายังฟังกันได้อยู่นะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับปวดใจที่มีอายุเลย40ขึ้นไปแล้วนะครับมันจะเป็นวัยทองแล้วนะมักจะมีอัตราเสี่ยงต่อโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรมหนักขึ้นเช่นภาวะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเส้นเลือดหัวใจตีบต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมา

รวมถึงมะเร็งปอดและจะมีภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของว่าภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายซึ่งเกิดจากการเสื่อมของลูกอัณฑะที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับอันนี้สาเหตุของการลดลงของฮอร์โมนเพศชายนั้นเกิดจากลดลงของเนื้อเยื่อภายในลูกอัณฑะและการลดลงของฮอร์โมนรวมถึงการเพิ่มขึ้นของโปรตีนชนิดหนึ่งในเลือดที่จับฮอร์โมนเพศทำให้ฮอร์โมนเพศในกระแสเลือดลดลงทั้ง3สาเหตุเป็นผลของฮอร์โมนเพศชายลดลงและเปลี่ยนแปลงนะครับที่พบได้ก็เช่นภาวะกระดูกพุ้นระวังนะครับกระดูกพุ้นกระดูกผุเนี่ยครับซึ่งกระดูกแตกหักง่ายนะหรือกระดูกตั้งหลังจะโกงได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งการลดลงของฮอร์โมนเพศชายทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเส้นกระแสเลือดทำให้ผนังเส้นเลือดแดงแข็งตัวแล้วก็ทำให้มีการตีบตันของเส้นเลือดแดงผลต่อกล้ามเนื้อและไขมันกล้ามเนื้อจะรีบลงความสามารถในการทำงานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงลดลงลดลงเกิดอาการฮ้อนวูบวาบตามร่างกายแต่อาการที่จะพบน้อยกว่าไม่ยิงนะครับฉะนั้นผลต่อสมองในการรับรู้สติปัญญาและอารมณ์ซึ่งมีผลคือความจำเสื่อมหลงลืมได้ง่ายบ่มีสมาธิบ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองบ่มีความคิดสร้างสรรค์โกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนนอนบ่ค่อยหลับอ่อนเพลียเบื่ออาหารโอ้โหตัวของเป็นกำกึดครับสมรรถภาพทางเพศลดลงโอ้ท่านกำลังจะเล่าโตนะมันจึงมีให้เด็กพร้อมกันฉะนั้นต้องระวังนะครับปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนะครับและจะเยี่ยอย่างใดดีแก่ร่างกายนะครับทำจิตใจสบายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็บางอวัยวะบางส่วนก็จะกลับคืนมาดีได้ต้องสม่ำเสมอตัวแล้วก็ถูกรูปแบบตามวัยตัวนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วโฮหักโฮอภัยกันเนอจากพี่ไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับยอสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยลิล่ำถอยต่างซอยบุผาฝากถึงพี่น้องทั่วห้องรัฐาล้านนาข้าวเขือโต๊ะเหนือออกใต้ละดูมันก็เปลี่ยนไปใจคนมันก็เปลี่ยนไปได้อย่าไปจริงจังอย่างเช่นล้ำอดีตผ่านไหลไปดังสายน้ำแน่งง่ำเข่งเครียดไปใหญ่ยิ้มเหี่ยวพ่องเด้อเฮ้ยไปแปลงหน้างอนะขอเด้อยิ้มสู้กันไว้แก้ฮ้อนได้หลายยิ่งหัวอภัยก็สบายใจเจ้าผัวเมียฮักกันติดวันกุมเท่าพ่อเอาอภัยใส่ไว้ก่อนเฮาเอากันหูหันดีใจจึงโปร่งใจได้ยอมความเวลาเคลื่อนค่อยลูกห้อยจะเป็นสองเป็นสามจะเอาล่องามดังเดิมที่ไหนมันได้มันล่องโดยสังขารมูลกาการงานมีหลายอู้ใดเจ็บไม่มันบ่ผิดใดนะพี่น้องอันกรรมผิดเถียงขึ้นเสียงโจมฟ้องมีพ้องมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาผัวเมียกู้กันหูหันปัญหาปรึกษาหาหรือบ่ถือกันเจ้าบ่ถ้าไปถือกันอ่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วอภัยกันไปให้ดีที่ได้แปลงใจหากันเข้าเด้อสำคัญให้เอาอย่าไปล้ำล้ำเส้นล้ำไปก็บ่ดีนะแปลงใจหากันเด้อเมียเป็นไฟหือผัวเป็นน้ำตามกรรมสอนเท่าโบราณกินเหล้าเมาไพ่อย่าได้เสียการมีงานปล่อยลามก็ธรรมดาอันเรื่องเล่านะหูหน้าที่การสำคัญเนื้อท่านเจ้าบ่เมาฝันไปหือเฟ้อเฮาบอกว่ากันปันก้ายปันเปอ้อให้แปลงใจเพื่อเกื้อกันไปหูผิดหูพังหูต่างแก้ไขบันมันหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยใจได้กันเนาะมันหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยก็ใจได้อะเนาะบ่เข้าใจไปถามเขาเท่ามันจะได้หนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยมันเป็นยังไงไปถามมันดึกแปลงใจหากันคนอันคนน้อยตึงบ่หันห้อยแตกมั่งมันบ่มีไผ่ไข่เปลี่ยนไม้เปลี่ยนแห้งนะถ้าบ่แก้มกั่งเกิดไปกินแกงอ้อมจิ้นปากลิ้นติดไข่กินพริกเข้าไปเพ็ดแน่เนอเจ้าเอาเฮากู้เมียผัววันหนัวกู้เฝ้าหูคบกันเอาเนอะอย่างเคี้ยวกับลิ้นนะเนาะเคี้ยวลิ้นบ่เคยพิษไหนเต้าไฮปีกหินคนบ่ตวงดินตายวายนิยามว่าฮักมันตัดสอบใจสอบใจอันใดกลายเป็นฮักได้คนเฮาฮักกันติดปันหวั่นใกล้ฮับได้ว่ามีพลาดพลั้งน้ำตาบ่ตกท่วมอกสิบครั้งมันยังบ่แก้ไขเอาถ้าเกินสิบครั้งบ่แห้งก็เหงาล่ะพิจารณาเอาเน้อตัวเฮาน้องเจ้ามันพิษที่ไหนเกินไปล้ำข้าวพิษต้องรับเอาแยกแยะยกกรรมโบราณมาปั่นบอกแน่กินยาถ่ายเหงาคงจะดีแต่ไอ้มันมียาถ่ายเหงานี่มีเหรอฮะยาถ่ายเหงานี่มีนะแต่กินยาถ่ายเหงาคงจะดีไผได้เป็นแห้งกู้แห้งล้านหนีบ่ดีเปิ่นดูถูกหัวว่าอันแต่กะเปลี่ยนแห้งนี่ยังว่าเปิ่นยังดูถูกหัวว่าอันเมื่อตาพ่อแก่ไก่บ่ใจคิดสั้นหักแนวต้องฟันแนวทิ้งหักแนวๆหักกันยาวๆต้องฟันแนวทิ้งโลกนี้หากมีหนทางลาภหนทางจริงมันเป็นตังสิ่งเลวดีบทนี้ลาทีสมบัติเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเอ้ยโหหักโหอภัยกันไปเตอะลูกหลานเฮ้ยความฮักคือการฮืออภัยคนเฮาดีหมดไปมันถึงบ่ได้ฮักกันต้องแปลงใจใดที่ห่างเอ้ยยอมฮับข้อเสียไว้เนี่ยกู้ฮักกันจริงเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกรรมบอกกล่าวฟังเอาไว้เป็นคติสอนใจจากพี่ไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจียงรายฮู้ฮักฮู้อภัยกันไปเติ้นลูกหลานเฮ้อ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับวันเสาร์วันที่27เมษายนนะครับทั้งองค์กรเครือข่ายสภาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่มีนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์พงศิริปาฒนาดีและคุณอภิยาไกรสอนประธานสภาองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ชาว2อำเภอกระสองกิ่งร่วมคณะกับคณะกรรมการเครือข่ายเอ็ดเนสหรือเครือข่ายสภาผู้สูงอายุทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นะครับได้ร่วมกันจัดงานดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆชมรมชาว2อำเภอกระสองกิ่งในจังหวัดเชียงใหม่จะมาจุมารวมกันที่หน้าวัดสวนดอก7โมงเช้า8โมงจะแห่ออกจากวัดสวนดอกเดินทางไปถึงหอประชุมมช.ที่เก่าหั่นนะครับที่เปิ้นแจกปริญญาบัตรนะครับห้องนั้นบรรจุคนถึง 5-6,000 คนตึงจันหลุมจันบนห้องแอร์เย็นสบายครับเฮาจัดมาเป็นปีที่7แล้วปีนี้การละเล่นการแสดงของผู้สูงอายุแล้วก็ครัวก้าครัวขายภูมิปัญญาปื้นบ้านของหมู่เฮาพวกเอาไปจำแนกแจกใจในราคาถูกแล้วก็ไปจุกติหันผมเป็นพิธีกรตลอดงานมาเป็นปีที่7ฉะนั้นขอพี่น้องชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่และลำปูนนอกเขต10อีกแล้วกันมาดูงานมาพอเปิ้นก็ได้มาแอวก็ได้มากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ยินดีต้อนรับผู้สูงอายุทุกท่านในวันที่27วันค่ำขันแนมอย่างเดียวครับเพื่อความบ่ประมาทเข้าปนมีเลี้ยงพ่องซื้อพ่องและก็เพื่อบ่ประมาทแนมใส่กระติกไปตัวอย่างเฮาไปโต่งนี่นะห่อเข้าติดเอาน้ำพริกมาเผื่อผักนึ่งมาเผื่ออำนวยพ่องกันแล้วกันดอกมะลิมาเผื่ออำนวยพ่องกันแล้วกันครับฉะนั้นวันผู้สูงอายุวันนี้วันเสาร์ที่27นะครับขอบอกต่อๆกันกำนะครับมาจุมารวมกันแห่แห่งแต่แต่หมักสุ่มหมักเบงก้ายังกาเธอพี่น้องจะได้เข้าใจหลายๆอย่างผมเป็นพิธีกรตลอดงานครับพร้อมทั้งทีมออกกำลังกายไทยจีชีกงเจียงใหม่เขตเจียงใหม่และก็ใต้บางส่วนก็มารวมกันแล้วก็มาเล่นออกกำลังกายไทยจีชีกงซึ่งนำโดยอาจารย์ราตรีจุลพันธ์เลขาที่การของสภาองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งแต่ปีใหม่มาโอ้ผมแทบบ่มีเวลาได้พักเนาะก็ทว่ามันซื้นก็ยังไปอยู่อ่ะวันที่19ก็ไปพุทธบันกาศสมตองม้วนครับผู้สูงอายุปนจุกันเพิ่นก็จะไปวันเสาร์ที่27เหมือนกันครับวันที่10เพิ่นก็อู้กันแล้วแล้ววันที่20โอ้ก็ผมก็ได้ไปอู้ปุ๊น่ะเว้ยที่ไหนก็ครับตั้งแต่เจ้าแล้วนะที่ปุ้นครับห้วยหักนะครับก็วันที่สาวก็ยังไปอยู่ได้ยังได้จ้างให้พวกวันที่สาวเอ็ดก็ไปหับดำหัวจากอันเนี่ยก็ปุ้นละชมรมไทจีชีกงที่สนามสมเด็จย่าไม่ได้พักเหมือนกันครับลวดแผลปุ้นเนอะอำนวยจะไปแผลวันที่สาวเจ็ดนะม่วนกันแหมกำเนอร์อย่าไปลืมนะครับวันที่สาวที่สาวเจ็ดวันผู้สูงอายุคือจัดโดยสภาองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับหลังปีใหม่พ่องก็มีความสุขอกสุขใจพ่องกับญาติพี่น้องตายไปอุบัติเหตุไปตายก็เป็นเอดเป็นอย่างก็มีนักนั่นก็เตือนกันเด้อสอนได้เด้อแต่บัตรสมาชิกเป็นยุ่งเง่านี่กับเงินกับทองน้องขันแก้วเปิ้นก็ว่ามาเขายังมาตายกันนักกับเรื่องเอดเรื่องอย่างนี้ฮะมโนโอเอใจเวแตกฟุ้งฟังแล้วก็มันยุ่งกลุ่มในหัวใจเขาตายกันนักบอกว่าบ้านไหนทั่วโขงเขตไทยไพ่ปอบะห้ามเนาะพลอกนั่งตายนอนตายลดจนลดความปอปีใหม่แล้ววันนี้นะตายโกมตายมันตกน้ำตกน้ำตายจะนั่งนะตายยิงพิษหุตรวจสมบัติถูกหัวแถมซ้ำพ่องเบื่อโลกกว้างกินยาพ่องก็ตายลุต้องห้องหมอมาหาบัตรันมายาบัตรันได้พ่องก็เป็นเอดตายไผ่บ่เข้าใกล้กว่าอันตรายแปดติดพ่องก็ตายนุ่มกำโหดอมหิตตัดคอถักหน้าฟันแตงใจตึงอ่อนเพี้ยเนี่ยได้ก็ตึงใจบ่แข็งอู้กันเมื่อแรงวันผูกตายเสียจ้อยน้อพ่องเฒ่าชราพ่องก็ยังหนุ่มน้อยเป็นเอดตายจ้อยก่อนนักการเรื่องความตายไผ่บ่บังคับผันญาติเฮาสร้างคนเดียวโรคสมัยใหม่เก้าใหญ่ปลายเถียวเสาะหาคนเดียวไผ่ก็บ่เอาหื้อนั่งตายนอนตายเป็นหน้ามึนเป็นตื้อก็ย้อนไตสะดือมันหายเปิ้นตักเตือนสอนก็บ่ฮ้อนจำไว้อวดฮู้อู้ได้คุยดีหาว่ามันลวกถึงได้เป็นผี HIV แต่เปิ้นป้องกันได้คนลวกมันบอกว่าคนแง่วแต่ก็บอกใกล้เสนียดอย่างไรก็เว้นก็ภัยบ่ใช่ยุ่มพุกขนาบกาบเกินเอ็ดบ่ใช่เต้นเข้าหามาเฮาบ่ไปสวกมันก็บ่มีปัญหาการมรณะตึงมาใกล้ความจริงไอ้การตายภัยเว้นมันตึงบ่ได้ควรตายตามไว้ถึงจะเหมาะมาตายล่วงกรรมคนหยันเย้ยเยาะไผบ่ชอบสู้ดูแลตายอย่างอื่นนั่นไผบ่ติแหน่เจ้าบ้านตึงแหน่ช่วยกันหอบอุ้มกันตายเป็นเอดนี่มันมีหันอย่างนะเว้ยเขาตึงบ่ใครลุกพี่น้องเจ้าจุ้มก็แม่บ่ใครยุบเนาะลีกลี่หนีกรรมไผหันก็สะดุดบ่ใครยุบบ่ใกล้ไปแหงก็ไผอย่าไปกล้ายุบขยะขยแหงโลกนี่มันแหงมันติดกันง่ายด้วยก็ภัยจะไข้ตายแล้วโอ้ยทำไปก็ช่วยความตายก็ไปตวยไล่โวกทุกคนกลัวตายกลัวตกหน้าหกเหมือนกันทุกผู้คนเฮาบาปกรรมอันเนี้ยก็ไผเนี่ยคือเขาไผไหนจะเอายุ่มผูกคือหั่นไผไปจะยุ่มผูกใส่หื้อโลลูกเมียก็มีกินจิ้นก็บ่กั้นก็มันยังมาดันละไข้สวกอ่ะเว้ยก็มีหน้ามีตาปัญญาก็จัดลวกสอนปื้นไข่บ้านยังมีแล้วก็มาตายย้อนเอ็ดตายเพราะมันบ่อิ่มมันบ่อิ่มสุรานารีมันมีครบถ้วนจะอู้กำแป้กันมันก็กำห้วนมันบ่สมควรจะซ้ำอันการเรื่องตายมันห้องตายนักล่ำสมาชิกก็หั่นหลายแดงพ่องกำสามสี่บัดฮัดทำใจแข็งบัดขาวบัดแดงเสี้ยงจะเป็นเตื้อฮิหาปอบตันวันผู้ก้อยฮือเป็นว่าวันฮือกันได้กบเว้ยตายแถมหนึ่งศพโต๊ะไปสองโต๊ะใจปออ่อนเปียเพียแรงฮ่าเนี่ยอย่าได้พี่น้องเราเสี่ยงกับเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ใช่ดื้อแขวนเงินมันมามีฮือคนลวกตึงม้วนตั้งขบวนซื้อมือปุดตื่นขาดมือกันหมดคนใกล้จะตายเนี่ยอย่าได้ล่ะครับตายกันจนหมดหวังจะได้เงินก้อนยามือนะเขาถึงเนี่ยกันแต้นะมันต้องจะได้ฮือก็ผลลัพธ์ก็คืออย่างว่าฮิหาบัตรันใจฮือนะกับกำเนี้ยกับเงินกับทองนะพี่น้องเฮ้ยคือพิจารณาพ้องเนี่ยยังคิดก่อนที่จะทำนะครับยุทธกรรมคิดดีหรือยังเอ๊ะกูทำไปได้ดีหรือยังดีหรือยังจำไว้กล้วยพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังครับอู้ถึงวัยทองลงไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่จะส่งเสริมเพื่อเกิดการลดลงของฮอร์โมนได้บ่อยกว่าที่ควรก็คือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมความเครียดการทำงานหนักการใช้ชีวิตสิ้นเปลืองกินเหล้าสูบบุหรี่รวมถึงการโภชนาภาวะทุพโภชนาและกินของที่บ่ดีบ่งามและขาดการออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับในวัยทองด้านจิตใจด้านเพศด้านร่างกายด้านประสาทอะไรอย่างต่างๆมันลดลงบนตรงเสี่ยงฉะนั้นมีทางเดียวครับบ่มีทางเลือกเป็นอื่นคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องอันครับจะช่วยลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ป้องกันโรคหลายๆชนิดปฏิบัติเหตุตั้งแต่วันนี
1: ้
0: นะครับแล้วท่านจะเกิดเดินหาอำนวยเนอร์แนะนำไว้คือครับครับสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นตีหักดังหลายไปก่อนคนเฒ่าคนแก่อย่าไปลืมเนอวันเสาร์ที่27เมษาเป็นวันผู้สูงอายุซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10กับองค์กรเครือข่ายสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเอ็ดเน็ตนะครับสาวสองอำเภอก็สองกิ่งจะมาจุกันที่หน้าวัดสนดอกตอนเจ้า7โมงแล้วก็8โมงก็จะเริ่มขบวนแห่ไปที่หอประชุมมชนะครับที่ปรแจกปริญญาบัตรคำห้องแอร์สบายอย่าไปลืมหอเข้าติดครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องให้กำนะครับก่อนจากกันกำบะเก่าเป็นคติสอนใจเท่าแก่ข้าวงอกยาวขาวผ่อนบัดตายเมื่อมอนเอาไว้สอนลูกเต้าเนอโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

ยอผนมบังคมกราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมทูบเทียนบูผาข้าม่อนไทยกราบไหว้ทูลสาพระรัตนาสามดวงแก้วเจ้าครูบาอาจารย์สมภารเก้าเงาทุกตนทุกองค์ไขว่ครบผมขออัญเชิญตั้นที่เคารพมาช่วยเติมแท่งปัญญาเอ้ยในการแต่งคิดลิขิตวาจาขอฮื้อปัญญาเฉียบแหลมแก่กล้าอันดับต่อไปอำนวยม่อนข้าขอไขวาตากอดไกลเออเรื่องสุขอนามัยที่ดีนั้นใช้เฮาควรโฮได้ทุกคนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตสิบนั้นท่านมีเหตุผลหมู่เฮาทุกคนควรดีร่วมด้วยบอกว่าหมออนามัยกับใจแซงช่วยพ้องกับอสมร่วมคิดขอคือหมู่เฮาควรดีลำปิดปฏิบัติได้ตึงดีเออมันจะได้บัตรลงตุกอยู่ดีสุขีผัญญาติมีเฮาป้องกันได้เฮาดูแลตัวเองได้นะครับดูแลตัวเองได้ต่อจากนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเต็มพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปูสอนหลานนะครับจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบคือผมอำนวยกรมพัฒน์มาออกรายการที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ตั้งแม่โจ้เฮานี่แหละครับเป็นประจำทุกวันติดเวลา 6:00 นเช้าอย่างนี้แหละครับลูกเจ้าๆสบายนะครับเนี่ยผมว่าคนใดลูกเจ้ากินผักตั้งฝ่ายคนใดลูกควายกินผักตั้งเก้าแม่นก็ครับเอาละครับต่อจากนี้เฮามาฟังข่าวห่ำกำเมืองกันได้แล้วนะครับ

วันนี้มาฟังแม่ย่าจักสอนหลานกันเถอะพ่องครับนางป๊อกปินตา64บุรี6บ้านห้วยคิงอำเภอแม่เมาะตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับลูกเขยหลานเขยจักเผยจีฮู้อุ้ยนี่ใครอู้เมื่ออยู่พร้อมกันอันมรณะสัญญามหันคงมีสักวันอุ้ยจากโลกล่าก่อนอุ้ยจะละสังขารลูกหลานตัวหน้าก้อยฟังอุ้ยนาสั่งไว้ลูกขันมันลุหมดอายุใจหลายปีขวบเข้านานมาความแก่เจ็บนั่นมันกายหมายตาของธรรมดาว่าไปตามอันมัจจุราชมันหมายบ่ได้ขีดกั้นบ่ใช่เรื่องมันให้ห้องคนทำกรรมหนาบรรดาพี่น้องภัยบ่ปกป้องอะไรกันทำบุญมนุษย์กุลคือสุขสันต์ก็ต้องไล่ตันสวรรค์จัดหน้าคนทำแต่กรรมตุกตามไปหน้าตั้งแต่อุลาหน้าฮักขอคือลูกหลานเอามายยิบยกเหมือนกรรมหมกมุ่นลาขีอย่าสร้างอย่างแห่ที่ว่าผิดผีขีดผิดขีดประเพณีโบราณตันฮือคิดว่าของยายป้อหมายแสนตื้อเก่าลั่นฮือหาว่าร้ายศีลข้อที่3พิษกามบาปร้ายกินกันแก้กับยามาคุมมั่วเซ็กเสรีตันหาฮัดเฮียนกันมาหากินหลอกต้มแฟชั่นเดินโชว์จัดตัวหนอนบงพอดุกชีโคงไหลเลือดเลือดอยากหูอยากลองเอาออกมาเปี้ยขายกินที่อันได้มาบ่ฮักษาไว้ขายหน้าขายตาป้อแม่คือมาฮักษาบ่ได้สลิดวิทวายคล้ายกับผีบ้าเมืองนอกเมืองนาซ่านักสมัยหนุ่มสาวไข้ข้าวหนาวรักนะฮักหวันกอดใต้โรงแรมเมืองนังชายเช็คแน่เห็นด้วยแบบของแถมไปตามโปรแกรมเพศศึกษาใส่เรื่องอาชญากรรมข่มขืนฝืนไหมเพราะเหมือนดังไฟราคะกรรมสั่งกรรมสอนคนใหญ่อย่าละบ่เก็บเกี่ยวข้องมันเฉยหันความดีหันความดีอันความดีนั้นเนี่ยทำใจเฉยเหมือนทำบ่เกยบ่มีสักหน่อยกรรมหูกูสูงศีลทำบ่ด้อยบ่ฮักเฮ็ดห้อยแต่เก้าความดีมีไหนฮิบหายามเจ้าหีบหายามเจ้าจะเป็นหักเข้านิปานปารมีตัดวัตตะสงสารกิเลสเพศมารบ่หันเป็นก้างอุ้ยยายต้านสอนปุดดิอวดอ้างจี้ห้อมบ้องต่างเข็มทิศหากเปิ่นตายไปจำไว้เป็นมิตรดุดไอ้ยังดิแก้วในเฮือนดุดดังแก้วในเฮือนกำสอนต้านนั่นภายในจักเหมือนเต้าฟังกำเตือนคนแก่คนเฒ่ายามเปิ้นไหว้ปานสู่ตานขันเข้าเปิ้นฮับบุญเอาไผฮู้สัจจะความจำบ่ว่าแม่ปู้สังขารบ่ท่าจีหลังงัวควายม้าจ้างตายแล้วเหลือหนังบ่มีไผจังแจ้งด่าตวยก้นแต่คนเฮาหนาชั่วดีเป็นต้นย้อนหลังคืนมาบ่มึงได้บุญกุศลก็ได้ทราบซึ้งบ่ใจดุดึงเดียวดายจักส่งดอกไม้น่ะกลีบก้าผลหลายตึงยิงตึงใจเอาไว้สอนเล่นพอไว้เป็นต่อใดนอใดเล่มหนอใดหนอใดเล่มได้แต่งได้เตรียมมอบไว้อันว่าชั่วดีห่วมหัวห่วมใต้จักติดตัวด้าตัวด้วยบ่อเนาฮักหาบจั่วฮักฮักดีหาบจั่วฮักชั่วหาบเสาหามเสาถ้าอยากคือเมาเบาบ่เอาสักข้างทำแต่ดีๆที่เขาได้อ้างตามแต่ศีลธรรมบ่ละฮือฮู้คำสอนศีลธรรมสะปะดังองค์หน่อแก้ว3ดวงหน้าบ่ได้ละกุศลใหญ่หลวงอยู่ไปตามดวงบ่มีตามต้อยพระสงฆ์อาจารย์มิ่งเมืองยอดส้อยเป็นกรรมมาลอยกำฟ้าหน้าที่ของไผอย่าฮือเป็นห้าใจอย่ากล้าตุยมือเงินทองบ่หนักไผอย่าไปถือความสุขเฮาคือทำงานฮือเคียงหน้าตีดีงามทำตามฮือเสียงสุขแค่อยู่เพียงปลายนิ้วเต้าอี้สู่กันฟังก่อนได้นายเฮยจากแม่ป๊อกปินตาแม่ป๊อกปินตา64หมู่ที่6
บ้านห้วยคิงตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบอกวันวันนี้อีย่าสอนหลานพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับสิ่งใดดีๆเอาไว้คือลูกคือหลานแต่คนละวัยคนอายุ60ปลาย70ปลายคิดแถมแบบหนึ่งคนอายุ10ปลายคิดแถมแบบหนึ่งคนอายุ40ปลายคิดแถมแบบหนึ่งครับมันบ่เหมือนกันอันที่จะตวยคนเฒ่าเขาก็ว่าเชยโบราณอย่างนี้เป็นต้นเฮาจะเยอะอย่างใดละอ่อนสมัยประเดี๋ยวนี้แต่ก็อิดใจนะแกก็พยายามจะแก้ไขดึงเต็มทีครับตั้งหูดังใส่พ่องอันยังใส่พ่องคนเฒ่าเฮาจะว่าอย่างใดล่ะครับก็จะเป็นต้องทำต่อไปอยู่นะครับเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าที่จะวางไว้ดีๆงามๆไว้กับลูกหลานจำเป็นได้ทำต่อไปอยู่แม่งก็ครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการดำเนินการ30บาทรักษาทุกโรคหากจะคือได้ผลนั้นประชาชนจะต้องมีสุขภาพที่ดีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนมีความพร้อมเพียงพอสำหรับประชาชน63ล้านคนแต่ปัจจุบันพี่น้องครับทุกสถานบริการมีผู้ป่วยจำนวนนักจะคือแพทย์คือบริการที่มีคุณภาพดีได้อย่างใดนะครับเนี่ยถึงบอกว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากพฤติกรรมของคนโรคต่างๆเนี่ยโดยต่อไปก็จะเน้นในการป้องกันในอนาคตเนี่ยทางสาธารณสุขจะต้องควบคุมดูแลติดต่อไอ้อย่างต่างๆเนี่ยครับคือมันดีมันงามสร้างประชาชนมวลชนขึ้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยอย่าได้อย่าคือประชาชนจะต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเองซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และจำเป็นต้องมีสื่อกลางที่จะนำความรู้ไปสู่ประชาชนคือเป็นเรื่องที่ง่ายและที่สำคัญคือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองแม่นก็ครับมันคือมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บวันหนึ่งโรงพยาบาลนะครับแต่ละอำเภอมีหมออยู่2คนบางที่ก็มี3บางที่ก็มี2ต่ออันครับคนป่วยมีจะเป็น 2-300 อย่างเอี้ยครับลองกึดใจนะครับมันจะเอาอารมณ์ที่ไหนมานั่งกวดนั่งเช็คขึ้นละเอียดละออได้ท่วนทีทุกคนก็เป็นไปได้ยาก30บาทหา30บาทฉะนั้นเนี่ยอย่างใดครับจะคือประชาชนบ่ต้องเจ็บแค่ได้ป่วยคือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพคือการออกกำลังกายนั่นเองครับอย่างสม่ำเสมอนะครับต้องอั้นก็เพียงพอแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับสถาบันครอบครัวนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ก็ครับถ้าครอบครัวเข้มแข็งนะครับชุมชนก็จะก้อยเข้มแข็งไปหัวหน้าครอบครัวจะต้องรู้สังเกตสังกาอยู่เสมอในครอบครัวอสมก็จะต้องคอยดูแลสังเกตสังกาคนที่ท่านรับผิดชอบจะเป็น8หลังคา10หลังคาเท่าใดก็ตามสังเกตการเดินการเหินการกินเนาะมันเป็นพันธุ์ญาติเชื้อใดจ้ามันเป็นยังจ้าวันนี้บ่อาหารมันหน้าตามันสิจะต้องมันสังเกตสังกาเป็นยังไงก็ต้องช่วยแนะนำดูแลเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเขาจะอู้เรื่องสถาบันครอบครัวนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันไปไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็เขียนข้าวห้ามมาเรื่องสถาบันครอบครัวครับวจนาไข่จ่าบ่แล้วฟังเตอะเปื้อนแก้วพี่น้องทั้งหลายฟังไว้หูไว้ใจได
1: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: แม่เซลแม่เซล
1: ยูกามีหยังกาแม่เซล
0: นี
1: ่เนาะนี่หยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่หยังโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมมันหมีแล้วเนอ
1: ะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นยังตาย
0: ตีตาน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันไม่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นกอแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วเขาช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชล
1: อย่ามาแบ่ง
0: โอ้จ้างข้า 10,000 ข้ายังบ่แบกบ่หามจ้ะเน้ออันนี้ 2,000 กะเรากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโจร
1: โอ้ขยมยังเป็นโจร
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมโจรก็อาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เซลว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายทุกคนเฮียอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกา
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะข้ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะข้าไปแล้วเนอะ

0: Matteo, มีบ้านก่ออ
1: ยู่ก่ะภัยเป็นภัยตายยังที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะก่ะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันแล้วใจมอก
1: แล้วใจคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เ
1: ถอะแล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางค
0: ์อ่ะถ้ามาจู้อ่ะโอมาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: เสียงจะได้ไหมฮู
0: ้ก็โอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมอันเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โอ้
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: ออันข้าจะเกียมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอเนอะ
2: หวานไอ้แซมละ

0: ยังไม่เสี่ยว
1: เสี่ยวบ่ฮู้กะผัวข้าตาย
0: ฮะผัวไม่เสี่ยวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เสี่ยวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปผู้น่ะ
0: ผัวไม่เสี่ยวบ่ตายนะมันก็สแตนที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันยังได้กันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
3: ต้องเกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อ
4: นกันนี่หรอก
3: แต่เต็มกล่อมแต
4: ่
3: ตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยแดงปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนุ่มเอาไปล่างฮะ 2-3 วันมันก็แก่แดงปะลึงละ
4: อ
3: ่ะอันนี้ของเซียว
4: เ
3: ออใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็
6: ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซียวโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่เห็นจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กอะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้า

0: สู่วันนี้วันเกิดสู่ยากะข้าเตรียมอาหารที่สู่ซอบเพื่อเรียบร้อยแล้ว
1: นั่นเลย
0: ลาบมีดีใส
1: ่
0: ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สู่ได้เป็นป้อหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วมกับสักคำเตือ
1: นนี่สู่มันย่ำจริงๆอันยังป้อบ่มีเล่าร้องคอมกันสู
0: ่โอ้กินเตอร์สู่เฮยกำเดียวจะฮื้อหล่าอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเนื
2: ้อข้าเจ้าถึงว่ายอมมายอมนะป้อหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนสุนีสา
2: จะต้องมายอมนะ
0: บานยอมอันยังเฮ้อสุนีสา
2: เขาจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮ้อสุนีสา
2: เขาหย่อมก้อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาหย่อมก้อนกาสูเฮ้ยสูเฮ้ยมาหาลูกบ้านไว้เหรอมาหาลูกบ้านไว้
3: ป้าหลวงอิน

0: เอ้ยเป็นป้อหลวงนี่ปนึงว่าเหมือนซ่วมมีหน้าบ้านไผมีเรื่องมีราวอันยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้อหลวงนี่อันยังอีซะ
1: ป้อหลวงเจ้าถึงว่ายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไผ
1: ไอพัดถึงเจ้าโมมันน่ะกะ
0: นั่นเฮาบ่อีเหร
1: อยังได้ก็สตางค์ข้าเจ้าตกข้าเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าเจ้าด่ามันมันปลายบ่ป้อมันตีนตั้งก้นเจ้าแถมก็ตึงมายอมเนอะ
0: บัดเดียวมันมีไห
1: จัดการเนอะมีที่ร้านอาหารน่ะกะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอ่ะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะป้อหลวงมันยังคุยโวหาว่าป้อหลวงกับมันน่ะเป็นเสี้ยวเดียวกันแห่ตวยบ่มีทาง
0: ที่จะยัดมันได้อีกพัดๆๆบังอาจป้อหลวงนี่ต้องฉินเนาะเอาล่ะอีสามึงอยู่นี่
1: ก็จัดการให้เจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: อื้อจะกินข้าวลำๆเนาะ

0: ยุกเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ่ามันมาแจ้งความปู่หลวงปู่แล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคนะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคนะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ
0: ่อมามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องเรามาจบที่จะเฮือแถมควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ว่าหลวง

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานหรือนายพัดครับ
1: ครับ
0: คือเฮาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเฮาจะติดคอกฐานเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเพื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเพื่อนแท้ข้าพระหลวง
0: โ
1: หอายุกว่านะไหนว่าคิดจะเป็นวิญญาณนะและเรื่องอย่าคิดต้องไปเป็นใจยา
2: ก่อนพระหลวงของโมกตาใช่อ่ะขอกอย่าไปจะมากลัว
1: โอ้ยไอ้ก็ตีกันครับ
0: ม
1: า
0: โหอย่างใหญ่ๆเนี่ยมาตีกันหมดบ้านพระหลวงเนี่ยฮะชูยาวอย่างใหญ่ชูมาดับมาถือฮะก
3: ็สูงได้ได้ไปล้ำไปเหลือเนี่ยของกิน
0: ข้
3: างเน
0: ี่
3: ยว่าข้าวันเนี่ยฮือเรียบร้อยแล้วแล้วยังอย่างบักกินเอาถ้วยมาคว้างอย่างเงี้ยฮะในเมื่อเอาถ้วยมาคว้างก็ดีละ
1: อัลลาฮ์อัลลาฮ์หัวปอหลวงแตกแล้วหัวปอหลวงแตกแล้ว
3: อั
1: ลล
3: าฮ์
1: อ
3: ั
1: ลลาฮ์ไอ้ยัง
3: แ
1: ต่บอก
3: บอกว่าความละกะ
1: โอ้บอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวปอหลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟี
1: อ่ะมึงยังดีกะโดนหวามก้นปอหลวงนี่กันนี่หัวแตกงิบกี่เกมบ่ฮู
2: ้เอาแล้วเหตุเกิด22เนาะ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่ายะการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอียกะอดเอาเตอะมากินข้าว
1: สาตุเตวบุตเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอะรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนจนแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนจนนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บักคาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขัดใจวุ้ยๆนี่หรอข้ากุดปะหายไอ้ยังกันได้มาพอนี่หรอ
2: ไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่
2: ฮ
1: ะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเทวดาปนช่วยเขาแล้วสู
3: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินคอยมาป้อนเขานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดาแล้วสูเดินไป
1: ทอง
3: โอ้วันจะไปเสียงดัง
4: ท่านกำลังรับฟัง

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเนี่ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเนี่ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโซ่ไหน
1: ก็นี่หรอ
2: แน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเหลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: ตาไปวัดไปจ่อยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม้บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไป

0: านนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้ให้ปิดไหม
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสู่ปะท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างเหรอบอกอ้อย

0: วันนี้พอบัดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อะโล1 2อะโล1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่ฮู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: เอาไม้เขาหล่อมันต้องออก
1: ตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮัตแต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดินกีเขาโถมเห็นได้กล้า
2: ถ้าข้าตายไปตาหันเขาจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื
0: ้อเฮ้ยขนมักไม้

0: ูเท่านี้เมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมันเกิดไปหิบหาอย่าง
1: นี้หิอย่างนั้นเหรอหิปวดตายปวดเท่าปวดตายปวดรวยปวดล่ำโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันปวดเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบัดนี้เนี่ยข้าเกิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน่น
1: บัดนี้แหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อในสื่อพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
1: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮะสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดหื้อข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินแล้วไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีๆเหมาะดีๆแปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะกระถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
1: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือให้กับมานะพ่อทองเข้าบ้านมาแล้วเลือกมาอย่างพวกน่ะนอนมึงน่ะ
1: หลายคนน่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: ดวงครับจะบ่ออยู่ก่อนนี
0: ้เออไผ่น่ะอันผูกขาดอันลูกปุ่นต่อยปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
1: มามามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อยอีเนาะ
0: ครับครับครับเล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะพ่อแม่ละเฮ้ย
0: มาหยังจังหาบัดเดียวชูมาหยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก9โมงนะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีลม
1: อันนี้เราไปลุ้มต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
5: ขี่สี่ล
1: ้อรถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
6: อันยังขี่ด้อยบัดเดี๋ยว
1: เอาของกินมาฮื้อปอกก่อ
6: เออบัดเดี๋ยวเอาอย่างมาชักอย่าง
0: บัดเดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินด้วยเรือว่ามา
5: คือว่าผมเขาสามคนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบัลลังบัลลวยชะตัวมันเป็นยังไงจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขาโมนี่บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ํารวยมั่งมีเงินทองฮือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
1: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็บ่มีนะจ๊ะป้อ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นพวกจ๊อบโฟ
6: จ้างพวก
1: จ้างพวกจะกินเบียร์เป็นลัง
0: เกียบพี่มักได้ก
1: ็ได้ครับจ๊ะป้อได้ครับ
6: แล้วจ๊ะป้อจะเดาะ
0: อีพ่อก็จะช่วยสู้ช่วยอีพ่ออีพ่อก็จะช่วยสู้เอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจังมาภายใน3วัน7วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยสู้บ่ได้สวัสดีสวัสดี
1: โอ้
5: ใช่ไว้ซะเจ้าป้อ

0: โอ้ตั้งแต่เป็นเจ้าพ่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าพ่อ
0: เหลือเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: ชิวปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบัดดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าพ
0: ่อดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: นี่เอาเงินมา
3: เงินมา
2: คนนี้สู
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเอาเงินมา
1: หยับไว
0: ้เฮ้ยบัดเดี๋ยวนี้สูเขาเอาชาติต่างไปหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสู
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีตาได้นั่นจกปืนบอกแหลกแล้วก็เนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปหมดแล้วสู

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางควงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่น้อ
1: โหจะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูมาเป็นเมียน่ะสูหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตื้อก่อน
1: พอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามแล้วเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ทับมาเดี๋ยวนี้มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี้ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายแล้วเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: ยังปิดเพลงปิดเลิกบ่เลิกมีเรื่องบ่เลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เป่ง
0: มาม่วนของรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เป่งไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกะอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ๋อจะตายอยู่ลำล่อยังมาขางเมียอยู่เออไอ้เป็งขี้ไข่

bien, bien, bien, bien.

ลับคนอย่างมุกสีลุกข้อเมื่อวันหน้าอย่างตื่นข้อเมื่อคืนหน้าอย่างคงผ่านและวางเวง

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องหูแน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตลเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
2: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
1: ไอ้ขอโทษตัวที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
2: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
1: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
2: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮึ

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ถ้ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเพิ่นจะเฮาไปลงมอนางฮกแน่ๆ
0: ฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บานเพิ่นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเพิ่นก็ฮู้กะ
0: เอเพิ่นไปฮู้กับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญร้องให้ร้องอย่าดีแม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกกันทั้งคู่ต้องเอาเอ้ยหาแม่ลิกรรมร้อง
2: เอาอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหใส่ใส่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่อนเชาะหาเอ็ดเอาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่าจีนเข้างานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: ายแน่นแน
1: ่ไผ่ตายแม
0: ่ไผ่บ่ตายอ้อโรคเก่าป้อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคก็เพราะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป้อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปยากแม่ยังก็แม่ก็ถ้าป้อมาแม่ก็จัดการได้กะจ้อยจะช่วยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมึงชะเมืองน้อยไป

0: าแล้วป๋อยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้ป๋อมึงครับสารภาพ

0: ล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินไปซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่สามหมื่นไป
0: สามหมื่นไปโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่หมอ
2: ไอ้ป้าเอาอะไรยังแม่
0: เอาเงินไปซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหน่หม
2: อก่อยแม่ก็ยังบะบุ๊บบ้าไอ้ป้าของห้ามบะฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบะได้ป้า

0: ถึงเรื่องอย่างจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องหมอห้ามสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบมันได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาธุระเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังไม่แตนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหนับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนใช้รันเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะ

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่อกินยังล่ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้องปะหมูแจ้หมูปะหมาแจ้หมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: องแดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาตาวหนา
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ้องมันกระสอบอันยังล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแต
1: ่โหไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างได้กระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คันเตียวจ้ะ
2: ลาโหหัวอีน้อยมันยังหนังอีนี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก๋อยป้อแกงเฮาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบ่ซ่อนเฮาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหยังอีบ่ลูกจ๋ายกูเอาเลยวันพระบ่ได้มีวันเดียวเนี่ยบ่ฮึแข่งนี้ต้องชำระ

อีป้อว่าเอากระสอบหญ้าไว้นี่เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกก็นักก็โอ้หนักโอ้ยถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี้ยลากกิ้งกิ้งนี่กันเนาะไปละ

0: ผัวอีน้อยมึงกิ้งกระชอบมายังเข้าบ้านมาอันนี้นี
1: ่กระสอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อเขามัน
2: ข้าไม่ไหนกระชอบไปชูชูหัวข้าออกกลับไร
0: ล่ะโอ้ยโ
2: อ้
0: ยเออเออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ย
1: ไอ้ยา
0: โอ้พอลูกตาดุดำดำเขียวปะตกปะเชียง
2: ข้าบัดรอยาชูข้าบัดรอแล้ว
1: บัดรอแล้ววันพ่อไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหม

0: con giới của nhở của y đẻ. Khoai đầu, khen nền của con xem ra. Của con xem ra.
1: Học hế là lộ.
2: ท่านกำลังรับฟังเสียงจากวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: เกี่ยวมาก
1: เราหลับกล้อง
4: เลย
1: พี่
4: น
1: ี่มาเริ่มจีโพ้หรอ
3: พี่นาไปตรงปูน
4: เลิก
1: ไม่มาตุกมู
3: ่เลิกไม่ใช่พี่นาน้ำใ
5: จเราหางโอ้เอาตีไปตรงปูนเลยเอาตีมาตั้งหนุนด้วยกัน
3: ตีไปตั้งหนุนเลย
1: ผู้ชายก็อวกนี่ละหนุนเอออันนี้อันนี้เอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: น้าไอ้พันแต่ต้องอวกกระสอบพันอยู่อ่ะ
1: น้าอวกพันเนี่ยต้องแหมได้กินจุกกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเนี่ยเพิ่งในแห้งหมอนหลับมาชงมาบ้านนะบอก
3: ใจเย็นรับไปด้วยรับไปก่อนตายแล้วเนี่ย

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เพิ่นฮ้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะ
0: ว
1: ันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝามันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกฮ้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิดว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: ฮ้อเรื่องตั้งอยู่ยงคงกระพันในผมบ่ไข่หุ่มแต่ได้ไอ้ผมหุ่มไปตั้งมหานิยมบุตร
1: อันแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนเนี่ยคนฮักคนหุ่มโดยเฉพาะสาวๆนี่นะซิ่งอย่างอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บ่ไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮื้อน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทึดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกคิงกะ
0: กุมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: อืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันบักกินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อันแล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันบักกินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โหบักกินเงินแต่

0: ฮ่าฮ่าเล่นตีนอลิ้นตีบึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้หลังเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: งั้นอย่างนี้ลุง
0: ใจมันจะ
1: ไ
0: ปไปมาไปโอ้โถเอ้าโอ้ยมาแฉมึงมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
2: ที่สะดุ้งเหมือนกันลุงนี่แต่ก็เนี่ยมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพื่อไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: เอ้าจะบ้ากับถวนลิ้นตีเนี่ยบาแฉมมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมชายน้ำพึ่งมาใช้มันประโลยกันถึงบ้านถึงเมืองละแฉม
2: กึดก็ดีๆนะเขากินกระเปิดมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กึดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้ปะ
2: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: เบาไว้แล้วเอาชมชายน้ำพึ่งใช้นั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
2: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ไปได้พ่อเลี้ยงลุงใจอย่างนั่งเอากูก็ได้มอ
1: มาครับมาเติมกูนี่นะมาแถม
0: ปลากระคือเท่าไหร่ส้มสายน้ำผึ้งกิโลมันเท่าไหร
1: ่มาถ่ายถึงแบบพ่อกำแล้วแถมเฮ้ยอันแล้วลิ้นจี้มึงหนอใจใจใจปีนี
0: ่โอ้เฮามากันน้ำบ่อจืมทรายลุงใจเฮ้ยได้แสนสองแสนไปนะกะ
1: แขนช่องแขนลิ้นจี้มึงนี่นะ
0: เอากินกระเปิ่นมาหรอก
1: กูกินแหนงได้ลมง่ะบ่เฮ้ยอันแถมม
0: ัน
1: พูดมึงว่างก่อน
0: เออมันว่างเสมอละ
1: ขอนชงลุงไปบ้านเฮเล่ชั้นน้อยเหรอ
0: โอ้ไปอย่างบ้านเฮเล่แห่หมอ
1: จะไปขอเพิ่นช่วยชื่อนะกะเฮียเบ๋เฮียเบ๋เฮียบ่โฮ้ยบ่เดียวเนี่ย
0: ก็ลุงใจยังบ่ไปคนเดียวรถตัวก็มีอ่ะ
1: มันมามีน้ำมัน
0: โอ้น้ำมันแพงไงเน
1: า
0: ะ
1: นั่นนะกะ
0: เนาะเออบ่เป็นยังอ่ะสารับลุงใจโอเคมันพูดผมอย่าไปส่ง
1: ป้านับถือน้ำใจมึงแต่บ่แถมยินดีเนาะ

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่2ตังวางนี่ยังข้างอีก3ตังจะส่งมาลึงสต๊อกก็ยังข้างอีก5ตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีไปไหนมาอาจารย์
1: อ้าวขอปึ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีก2ตังค์3ตังค์ยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิ้วอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อายาโอ้อายาช่วยไปเจ๊กไปอย่าแล้วขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ใจนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮั่นน่ะ
2: นะผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่การแ
2: ฉมก็อู้หือฟัง
1: เนาะอีแหน่งได้ล้มถวนเล่นจีน่ะบ่าเงี้ยเงาบ่ะกูก็เหอโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกมาเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: เปิ้นเนี่ยได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: ปฏิรูปปฏิรูปบัดเดี๋ยวบ้านเมืองเฮาเพิ่นกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามเนี่ย
1: ก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามเมื่อเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพิ่นบอกไว้คือ one service one stop
1: อันหยังเป็น service serviceอ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ่ใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่คือคอวอย
1: ฮะสู่บดีอู้ไปเลยอีกอันเนอะอันยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ่ใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: เข้าค่ะอันข้าขอเพิ่มหอข้าเป็นตวงนะ
0: หอยังเป็นหอ
2: ท่านกำลัง
1: หอก็คือเหตุผล
2: วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: ถ้าอย่างนั้นเจ้าขอเพิ่มต่อแบบสองตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อสองตัว
3: ก็ต่อสองตัวก็ติดตามเจ้า

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียมดอย่างกทมเขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำมันสสก็สุดเสียวสวก็เสียวโวยสจก็เสียวจังสทก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แห่งเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิดไปเรื่อยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดลอมอตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าจ่ายลอมอตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: พลงเพลง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือลุงกับมอ
1: มันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคร์อันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพมาปิกมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพไงมานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เด้อจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเบิกถาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิปวันพุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก
1: ่อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่ออีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่าปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่ากินข้าวบ่ากินน้ำ
2: ปิกไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ไปกันรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะแช่มๆเนอคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นน้ออีเว่น

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนา
0: ะลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดจี้หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปบ่ไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนอะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
1: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเฮ้อกูจะตวยฆ่าปืนตุบปุ๊น่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะ

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี้ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวมันก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้เนาะหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องหําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: อือบัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภายตัวมันเด้อ

บ้านข้าเจ้าอยู่แม่ของน้ำแข็งจ้า

0: กาศอู่กับไอ้ศาสตร์ลูกเป้าวาดกำนันสมพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถห่มๆกันเหยียดเต้าควายหายไปหลายคืนไอ้สะดุ้งตื่นมือถือที่ปืนหัวมอนมาดังเปิดพอบแปลกใจเบอร์สาวใจหายบอกฮักไอ้จัง
1: น้องแค่ปิ๊กบ้านบะหมี่สตางค์

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเงี้ยเนอะอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอันยังก้าคำปอมีทุกละอันยัง
2: โอ้สมัยโอ้อันยังพี่นานมือมาโอยเงาปอพะเนี่ยเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็หื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหาเทคเพียง
3: สาธุค่ะ

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยงอู
0: ้อ่ะเจ้าจะเพิ่มคือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: มัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50,000
1: 50,000 50,000
0: 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ายมัตนอยแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
1: อันนี้เล่นขว้างกันรุ่นเนี่ยลาขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับลา
0: ฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: แยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: อ้าวกรรมการยังไม่รับมวยแล้วเหรอ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ู่จองเหียบห้องเนาะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี้ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียเปิ้นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบุ้งเว้ยบาดเจ็บจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยมาดีไปเหมือนนายนะ
1: บาดเจ็บจังเลย

0: ย้อยไอ้บุญกรมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับนี่ตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินอย่างก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจินแน่น
0: ใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนอะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมีเหรอ
0: โอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เราจะดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกองสี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอนหกงอนไถหัก
1: ปตตต
0: ตตก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: า
1: ะ
0: ปตตตตเหลือป้อมอายได้ยาขมมวล
1: อะไรอันละเหลืออันยอกหมดอ่ะ

0: ี่แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงนี่เนอะ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เนอะหันนั่งกินเหล้าตัวไอ้ตาเหล้าลงบอกกันเป็นสุดเป็นสุดมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปิ่นดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวกรม
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
3: ู
2: ่ฮ่าฮ่ายุบเหล้าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบะเป๊ะโปโตโตโตโตทำโมสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวเพียวเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
3: ไอ้ผู้ห้าเฮาตายเฮียตะมึง
2: เนื้อเนื้อเนื้อเนื้อหงเหล้าปิ้น
4: ท่านกำลัง
2: ปิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่อ

0: ย่างเอิงวันนี้รัดวงวันเนี่ย
1: ตัดกะ
0: คนนึกว่าบัดตัด
1: ก็เลยมันเป็นวันหนังหยังถึงบัดตัด
0: ก็วันพูดบัดตัดพัดบ่คู่เนี่ย
1: เมากะพูดบัดตัดจะกินหนังหยังนั่งนั่งนั่งจะไปอู้นักเม็นขี้ห่า
0: โอ้มาเรื่องส่วนตัว
1: จะตัดส่งหนังหยัง
0: ตัดส่งติ๊ก
1: ฮะติ๊กไหนบัดเดียวนี
0: ่ก็ติ๊กเดชดาพรอะ
1: หัวหล่อมจอล่อจะตัดส่งติ๊กเอาส่งตุ๋ยมาดีวะอ่ะเรียบร้อยละ30บาท
0: โอ้โหยังมาบ่ได้บ่ว่าแน่30กว่า30เด็ดแปะก่อนเด
1: ้อให้ว่าสักเตื้อตัดผมแปะมีที่ไหน
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอย่างใดอ่ะมันมามีฮื้ออ่ะ
1: ก็ที่กินเหล้ายังมี
0: เหล้าน่ะเขาบ่ฮื้อแปะเหรอ
1: ตัดผมก็บ่ฮื้อแปะเหมือนกัน
0: โหแล้วอย่างใดตัดก็ตัดไปแล้วผมอ่ะบ่มีฮื้ออ่ะ
1: เออนั่นเตอะ

0: ลุงเอิงครับอีป้ามาตัดผมเหรอเด็กย่าม
1: าละ
0: ตอนนี้เป็นคิ้วผมแล้วนะครับ
1: ตึงป่อตึงลูกหัวยังปวกเล็ม
0: ก็คูหน้าก็
1: โดนคูแงบมาเนาะวันเสาร์วันติดได้กะเล่นเกมปึ้งมันโดนคูแงบนั่งเอาทรงเก่าเนาะ
0: วันนี้ผมจะเปลี่ยนทรงใหม่
1: เจ้าทรงอะหยังบ่เดี๋ยวนี
0: ้ทรงนักเลง
1: ฮะนักเรียน
0: นักเลง
1: ตัวเต้าบะกองจะมาตัดทรงนักเลงบัดนายลูกเจือทรงนักเลงบ่มีมีก็ทรงนักเรียนอ่ะเรียบร้อยแล้ว
0: บึดอีแม่มาจ่ายตังค์นะครับ
1: โอ้ตาเจ้ากับป่อมันไปละคนหรอกลูกมันจะมาแปะแฮมบ่ใจลายละก
0: ็น่าอีแม่มันจะมาจ่ายหู
1: เฮ้อตึงลูกตึงป่อกู

0: ลุงลุงลุงให้จะมาตาพ่อนะมีทรงอย่างพ่อนะตาแล้วมาหล่อๆเนี่ย
1: ก็มีลองทรงสูงลองทรงต่ำจอนหนาจอนบางเม็ดเข้าตังล้านบินสกินเห็ดทรงละอ่อนทรงคนเฒ่าทรงตุเจ้าทรงไข่ยม
0: แล้วลุงไม่ลุงนั่นแล้วกันเนี่ย
1: รูปนักร้องมีมีมีเจ้ารูปไผ
0: อ๋อคัดได้โลโซนะลุง
1: บ่ใจโลโซผมมันยาวแต่ตัวผมสั้น
0: โอ้เฮาคัดได้ตาแบบนั้นล้อนะตาแบบโลโซอ่ะ
1: ก็บอกแล้วเปิ้นผมยาวตัวผมสั้น
0: บ่ใจนาโลโซนี่คือตาตีพอขึ้นไปน้อยเดียวเนี่ย
1: โฮอันนั้นเปิ้นห้องลองสงบ่มานี่เห็นหลายละมาตัดก็ตัด

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำเออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อด้วยธุระอันใดลึก
0: ก็มีคนบันล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโอ้น้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิงหังนี่มันบ่ใจเพิงธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
1: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ

0: ้เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อดีนะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอเจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาเจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล่น

โอ้เจ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่ห้างเพิ่งเน้อโอ้นักเจ้าป้อเจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่ห้างเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันล

0: ่อยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: มันเจ้าป่อมันเจ้าป่อยังเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้าป่อ
1: เจ้าป่อออกไปจากกี่ละลูกหลานไผเอากาแฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าป่อจะเอาไปยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตุ้งหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าป่อก่อนในเจ้าป่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าป่อมาเจ๊กะ
1: มันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏเผา

0: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: บ่เป็นยังเฮาจะแปลเป็นภาษากะเมืองฮึ
1: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กะเบิ้มเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: ะอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮะหมดแล้วเจือกอ่ะ
1: เหรอ

0: ก่อนป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพ่นบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโกงเนี่ยก็พอใจอ่ะ
2: เล
3: อะ
1: เดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: และนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอัวยิ่งใหญ่ไปหลีกใจโตเฉยเดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช่อ๋อ
1: คุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: Hello. Welcome to เชียงใหม
1: ่ Hello. แฮ่อูได้ด้วยแหละ
0: สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้ว Hello. What is your name?
2: My name is Winton.
0: เฮ้เขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do?
0: Yes. เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from?
0: Yes. เขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid.
0: Yes. เขาบอกว่าให้รีบๆเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มนี่ติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ช่วยว่าให้น้องยายดีแม่นก
1: ็ใครบอก
0: ใครบอกก็ต้องฮู้ต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เฝ้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางมุด
1: โอ้โหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปะมีเตลใหม่เสื้อใหม่จะใส่ไปเหี่ยวสาว
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงลิงโทนอันยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงอันยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละอ่อนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮือ มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมันก็บ่ฮู้เอ้าเราจะฮือเขาไปเปลี่ยนฮือใหม่เนอะขอสุมาตวยเตอะ

0: วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเหมือนเมินเนอ
1: ลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงโทรณีกันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแถมเหมาะอันก็ขอโทษเนออ
1: ันก็ปิดเฮียกะลุง
0: มันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้เฮียกะเนี่ย

0: ตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยขยอมตุลุงอยู่ก่อนเนี่ย
1: อยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตุลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตุลุง
2: อืมไม่อย่างนั้นก็โยม
0: อ่ะคือตัวกับผมเนี่ยจะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตุลุงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้งั้นน่ะกะอู้ก่อยก่อยก็ได้อยู่ได้ยินอยู่ลูก
0: ฮะโอ้ได้ยินอยู่กะก็ไหนขยงว่าตุลุงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขยงนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: สวัสดีครับเสี่ยชายชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมก็ผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไรเท่าไรนี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไรเท่าไร
0: ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: โออันนั้นเสียชัยจนซิมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างไงครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับ จะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย
0: ชัย
2: โย
3: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกรมคุ้มกันนะยังป้าจะยับค่าเข้าคอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริงจริง
0: นั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดค่าตัวตายอย่างนั้นนะถึงตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เนาะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยแบบเมินกับป้นแล้วป่ะป่ะใช่ไปกับผมไป
0: เลยดีเหมือนกันวิทูลไปอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ้าชาย

0: ินหมอกเป็นทุกเป็นยา
1: น้องอัมพาเราไอ้สองกง
2: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
3: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองเป๊กเฮ้ยไม่ปัดพอหิดิกะ
2: โหพี่พองโอ้ยหมายความว่าไ
3: ดแล้วแต่จะคิดขายเหล้ายังมาขายดีๆมาแบ่งตาน้อยตาใหญ่ผัวปี่หยัง
2: ขอโทษเน้อพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือก็ยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
3: โห
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแต้เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอาย
0: เอ้ยนั่นเตอะ